0: ว่าดีไม่ดีจะได้ยินดู
1: ไปคุณดูสิที่เอาตัวไปดูบุ้งมาที่ไปตุ้มเบอร์อันนี้ต้องดูบุ้งไปดูดีที่เขาจะมีเพื่อนเราสุด
0: เอเชียอิสราเอลวันที่ดัชชีเลนี
1: ่ที่เราจะมาที่บ้านสักวันที่เขาจะเอาผมไปเรียนกว่าที่เขาสิ
0: เอวตัวมาที่รูปแบบเปรตที่อันดับคุยมาฟินมาลาเรดอนายังดูสิมาไม่รู้ดีไหมอันดับสองที่เอ็มบัติโคคอนดีนี่เซจิวะเลยเทมัติดักการ1,000อาวาสยาเยวฟินยังนักที่บาลดีอาทิตย์เดียวอาฟิมาคิมิเซนิกาอีกดาวน์ลิทิมิลิทิเบรีอีกบุลดิบุอาตุมาอุบุตาวาฟิสิโอซาฟี
1: ฉันยังรู้ดังสุดเลยที่โอเฟลันซีอันดู
0: เบนโอเฟลายูอามาเทมัติดีเอ็มดักการ1,000
1: ยังไม่ที่พูดแต่เราก็รู้จักที่เราไปสูงสุดที่อุลิชิลวาสันอาตุมาอุบุมาสูงที่อันยูรูรูสูงยามาลาดูอันนี้อันนี้Ara mauro,
0: Ben, suba itu tu farape, kene kau atang nama mau peni ofa. Seli ofa kau atang peni ofa sakatu. Di ofa ini bau lesi yang lara, abe lesi ni bau miara, isara, ejara, ini buala jen. So ti ofa ini batu apa lara, usir sekiara matan, kita masuk kulu kulu kaki dari. Àbí àwọn àkáwọ̀ àwọn náà wọ́n ti lọ sí gbá àwọn ti lọ sáwò àwọn ti lọ sí kúkú bàbá sásùn ó sì ṣe kó má jẹ sára ni kó jẹ ó fà ara ọlọ́run ní fẹ́ àṣà tí ò gbógun kò ní fi dé wa mọ́lẹ̀ kò sí ti ń ṣe ní atọ́kùn tí ò léwòsàn nítorí ni kó gbé wa pàdé aláwọ̀ rẹ̀ àmọ́ téèyàn bá gbọ́dọ̀ bàbá ewé gbè mí pẹ̀lú òwúrọ̀ náà bá tó dá ewé àti ewu yóò léwòsàn àwa kì í ṣe ọlọ́run o ṣùgbọ́n àfitọ́ ọlọ́run síwájú ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ ń fún wa sí.
2: ó pàtàkì tó yẹ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn ni kí àlàáfíà rẹ̀ pé pérépéré kó bá kúrò lọ́wọ́ tòní púpọ̀ ládìde. ìfara wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro ẹ̀sẹ̀ orúkọ èjìká ìbàdí àti ẹ̀yìn kí dákú àbírí rẹ̀. gbogbo tó bá lè máa mú ni pẹ̀lú ẹ̀mẹ òun ẹ̀mẹ pàkílẹ̀ tó mọ́ léwu díẹ̀. a ò sì gbọdọ̀ fojú ṣe wa lọ́dọ̀ olólùfẹ́ já para o. wọ́n ti rí tàgétàgé bí ẹni fẹ́ ṣubú nípa rẹ̀ ká máa ní gúlegúle. bí ìtàtijọ́ ègbè náà ń jáde ti dáni.
0: Ilé iṣẹ́ bàbá ewé gbè mí.